ลงเงาะลงเงาะลองไอวันดารองันต่อไอนิมังลำปังบุงอบต่อมุงีวอดินดังละวดอุยอกกอกกอกกอละเกอปุเลนังอกบสัยปะลอกกบอกลอกยะดีตัวเยอาวดะญะตะละลูดะตะนะเยบุงาดะดะจำปุรกาลับบะมิญะกระปุกไกตะดะตุงังมิญะปามันดัง

ไปซาลูลวดรีบวดอังยันรอระกองอันสะระกมอนวอร์มังบอกะไกยุมันสอสะปวรลุบังกุนตัวรสะเรียงมามุงีกิลัดมลบัดละไมละไมมันสอมปรันมาดังรวันยะกุบุงกันบุรี

วยันสรีบลัดบกอบไรตโยมันสะปุโลประเจาะกลัวสะบอกตนะงอบุกไกยะบรุตารงกะกระดาปวนนาวรสรากินเตอาโอปุจวะละนวะละนวะกักนิลวะการายวะบุลันปากรีรตัญญะนดาญาวัดลิงวัดลิงวัดอัญญะเตลาวัดมุดันมุตันบารังตัมบีงุดันดาวบปฏิปตังควบสรังลำปังบจาบารีปวนดิบวนเสลวนตะแกหุเดริจารามี